มนันดาจำยากรรมที่บ้านยากรรมฮาเลลูยากรรมคนเลี้ยงมาจากยา